ทวรยากาดีตรงนะป๊อปเราสองกาตาปังงารานังลากาตาปังงารานังลายูโรดันโดรงนาราดันโดรงนาราลูกคนยาดงกอลมีกาตาปังงารานังลากาตาปังงารานังลายูโรดันโดรงนาราดันโดรงนาราลูกคนยาดงกอลมี